ฮัทศิววงศ์นะครับกับเพลงประจำตัวของเขาจากอัลบั้มชุดแรกเลยนะฮะจะบอกว่าเป็นเพลงเปิดตัวไหมไม่ใช่เพราะจริงเขาเปิดตัวมาเป็นเพลงแบบเพลงเร็วก่อนแล้วก็ตามมาด้วยเพลงนี้แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเพลงที่คนจำเขาได้มากที่สุดจนถึงตอนนี้นะถึงจะมีอัลบั้มชุดเดียวแต่มีเพลงที่แบบถือว่าประสบความสำเร็จมากนะครับในตอนนั้นคลาสเซ็ตคลับครับมาแล้วช่วยกันเลือกเพลงดีกว่ามีคนอยากฟังเพลงนี้ของอัศนีวสันต์นะครับซึ่งไม่ค่อยเห็นคนขอเพลงนี้สักเท่าไหร่เพราะจริงๆแล้วไม่ใช่เพลงที่เป็นต้นฉบับของพวกเขาออริจินัลจริงๆเป็นของเบิร์ดกับฮาร์ดและอัศนีวสันต์เอาเพลงนี้มาคัฟเวอร์อีกทีฮะ

0: ซิกรินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลียร์โรงพยาบาลซิกรินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life Line MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: นี่คือคุณสมบัติของยอดมนุษย์มีพลังเหนือธรรมชาติพร้อมต่อสู้เพื่อคนที่ตัวเองรักมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่กว่าจักรวาลเสียสละได้เพื่อมนุษย์ลูกแต่ขี้ลืมว่าตัวเองก็ป่วยเป็นอย่าลืมใส่ใจตัวเองบ้างนะครับเพื่ออยู่เป็นยอดมนุษย์ให้กับคนที่คุณรักไปนานๆชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต

1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: องนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิ
1: และอื่นๆ
0: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
0: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
0: หรือละลายกับน้ำสูบ
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
0: อมแล้วชื่นใจ
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: LifeMate
1: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
2: Dystopia Concert Sold Out ทุกที่นั่งขอขอบคุณวัยรุ่นยุค 2000 ที่มาสร้างปรากฏการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันเตรียมมา Play Dis ที่คิดถึงในคอนเสิร์ตรวมศิลปินโคตรฮิตยุคแผ่นดิสถล่มเมืองแบงค์ปรีติดาเอนโดฟิน ETC ฟลัวลิปตาสครับสล็อตแมชชีแทททูคัลเลอร์และซิลฝึกร้องเพลงไว้แล้วมาเจอกันวันที่9พฤษภาคมนี้ที่ Bytech Live งานนี้บัตรนั่งทุกซีทแต่อนุญาตให้ดีดได้ทุกเพลง
3: สนับสนุนโดย Birdie Good Moments Your Way วันดีๆในแบบคุณจอยครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครเลยเครื่องปรับอากาศ Carrier Copper Ion มีระบบฟอกฝุ่นสั่งงานผ่านมือถือคุ้มครบจบที่ Carrier Copper Ion นำแร่ธรรมชาติตราช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน
4: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
5: เข้ามาที่ว่าเชคเอ็กซ์เพรส
4: และอาหารแมวคานิว่า
6: คำว่าไนท์ไลฟ์กับเรานะครับตอนนี้มาเต็มๆแล้วนะครับในทั้งหมดเลยกับบรรยากาศครบเลยของแก้มวิชญานีกับออปองศักดิ์ที่เพิ่งผ่านพ้นไปใครอยากดูตามไปดูกันได้แต่ใครอยากฟังเป็นเพลงๆรอฟังได้ในทุกช่วงดีเจรวมถึงตรงนี้ตอนนี้ด้วย

0: แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แพนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: เดบิวต์แทร็กครับเพลงใหม่จากพิกซี่นะครับก็มาฮอตฮอตรับซัมเมอร์กันนะครับพูดถึงการตกหลุมรักใครบางคนที่ฮอตมากจนเกินห้ามใจพูดง่ายๆคือแบบใจสั่นราวกับน้ำปั่นเขาบอกแบบนั้นฟังแค่นี้ก็รู้นะฮะว่ามันจะออกมาเป็นป๊อปจังหวะแบบอัฟโรบีทนะครับเขาบอกแบบนี้นะอัฟโรบีทเป็นยังไงเอาลองไปฟังกันดูเลยนะครับสดชื่นเหมือนน้ำปั่นกับเพลงนี้นะฮะที่ชื่อว่าเช็ค

0: งานอินเตอร์แมทและซับคอนไทยแลนด์จัดวันที่ 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาโดย Informa Market Mr. DIY และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
2: โอ๊ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
3: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
4: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.tsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: เบา
5: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
4: ไปเข้าศูนย์กัน
2: ศูนย
4: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
2: ่อร่อยมาก
4: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
6: อร่อยเกินต้าน
2: แม่ครับปวดท้อง
7: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
2: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์ละครับ
8: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
9: ดี
10: คุณมีกินหืนไหม
9: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
8: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
11: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
8: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
11: จากไรทิพย
2: ์แม่ครับปวดท้อง
7: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได
2: ้นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์ละครับ

0: ษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้พี่เพิ่งจะ50กว่าเองดีๆมันก็เป็นขึ้นจากที่คอลามขึ้นไปที่หน้ากลัวว่ามันจะลามไปถึงตาและตาพี่จะบอกอยากเตือนให้ทุกคนระวังไว้อย่ารอให้มันเกิดขึ้นกับเราง
2: ูสวัสดวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
3: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
4: ผงขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ด
5: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
6: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
7: Inspiration จากปอนกฤษดา
8: ผมว่าโอกาสมันเป็นสิ่งที่ถ้าไม่ไขว่คว้ามันก็จะเสียไปอ่ะสุดท้ายเสียใจไม่เท่ากับเสียโอกาสเนาะเสียใจไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็หายอ่ะแต่ถ้าเสียโอกาสปุ๊บอ่ะเดี๋ยวผ่านไปปีหน้าก็เศร้าแล้วนะผ่านไปอีก10ปีคิดว่าทำไมตอนนั้นไม่ทำวะสิ่งหนึ่งที่เราควรจะทำคือเราต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงแต่มีฝันได้แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องไม่ยอมแพ้ต้องกล้านิดนึงแล้วก็ต้องยอมรับด้วยนะว่าถ้าวันนึงมันแพ้ก็แพ้แล้วเอาใหม่เดี๋ยววันนึงมันจะมีพื้นที่ชนะของคุณเล็กๆอยู่เสมอ
9: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการ์เร็ต
2: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
3: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
4: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ซิปปี้มิสเตอร์ดีไอไวเคียงข้างคุณ
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
2: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: ่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลบีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
1: รู้ทั้งรู้ว่าน้ำตาลเป็นพิษต่อร่างกายแต่ก็ยังเลือกหวานให้ชีวิตอยู่ดีก็มันมีผลต่อใจนี่นาจะเลิกก็ยากจนบางทีก็ติดหวานจนลืมเช็คว่ามันดีกับเราจริงๆหรือเปล่าสุขนี้สี่ทุ่มมาถอนพิษความหวานจากรักที่ไม่เลือกเรากับ Club Friday เขาไม่เลือกแต่เราไม่เลิกที่ Greenwave 106.5 FM และแอป A-Time Function แชร์เรื่องราวมาที่ Facebook Club Friday Fanpage Green
2: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
3: นี่คือเวลาของ Green Update ติดตามด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเขามีการจัดเสวนาสาธารณะนะคะผนึกกำลังผ่าทางออกวิกฤตฝุ่น PM 2.5 การคุ้มครองสิทธิและก้าวต่อไปของกฎหมายอากาศสะอาดก็มีตัวแทนทั้งจากหน่วยงานรัฐองค์กรภาคประชาสังคมแล้วก็ประชาชนทั่วไปร่วมกันเจาะลึกปัญหาอย่างรอบด้านค่ะเน้นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในการดำรงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีผ่านการบริหารจัดการวิกฤตฝุ่นควันนะคะก็ครอบคลุมตั้งแต่การจัดการไฟป่าวิถีชีวิตของชนพื้นเมืองฝุ่น PM 2.5 ไปจนถึงความต้องการและทิศทางในการผลักดันกฎหมายอากาศสะอาดเพื่อหาทางออกร่วมกันอย่างยั่งยืนค่ะโดยในการเสวนาเขามีการชูแนวทางแก้ปัญหาแบบเข้าใจพื้นที่นะคะผสานเทคโนโลยีวิเคราะห์จุดความร้อนร่วมกับภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วก็สิทธิชุมชนพร้อมกับยืนยันนะคะแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างด้วยกฎหมายอากาศสะอาดและหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อแก้ปัญหาที่ยั่งยืนค่ะเดี๋ยวรอบหน้ายังเจอกันอยู่ต้นชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะ Green
2: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ DJ Playlist 55 Minutes DJ อัน

ื่อวานเปิดเพลงนี้ไปนะครับในชั่วโมงนี้ด้วยนะจริงๆแล้วแต่เปิดตอนกลางๆชั่วโมงสักหน่อยหนึ่งมีคนติดใจบอกขอฟังอีกทีได้ไหมนะฮะแต่เขามาขอตอนตีห้านิดๆเรียงเพลงอะไรกันต่างๆเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าอ่ะมันมาอยู่ตอนต้นชั่วโมงแทนก็แล้วกันนะครับบอกว่ายังตามฟังกันอยู่เนาะอีกชั่วโมงนึงครับที่เราได้ฟังเพลงกันนะครับหกโมงแล้วนะครับนีออนกับปามี่เริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยกันเพลงอื่นๆทยอยส่งมาได้เลย

ีกหนึ่งสัปดาห์กำลังจะผ่านไปนะครับก็แป๊บเดียวเท่านั้นเองเนาะเดี๋ยวเราก็จะผ่านพฤษภาอีกแล้วด้วยนะครับเร็วมากนะฮะทีละเดือนทีละเดือนทีละเดือนเนี่ยเกือบจะครึ่งปีแล้วเอ๊ะผมกระโดดไกลไปเร็วไปไหมจริงๆก็เพิ่งเริ่มต้นเดือน5นะยังเป็นเลขตัวเดียวอยู่เลยแต่ว่าก็ไม่รู้สิจำที่อ่านพูดคำนี้ไว้แล้วกันแล้วเดี๋ยวมาอีกทีนึงคุณจะได้ยินเสียงผมพูดว่าหมดเดือนพฤษภาแล้วหรอ

คนนั้นเพลงชาติคนโสดยังมาอยู่นะครับทางเดินแห่งรักครับ6โมงฝ่าแล้วนะฮะวันศุกร์แล้วด้วยสัปดาห์นี้วันศุกร์มาเร็วครับเพราะว่าวันจันทร์ที่ผ่านมาเป็นวันหยุดใช่ไหมชั่วโมงที่แล้วเปิดพิกซี่ชั่วโมงนี้มีคนขอพล็อกซี่

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: งานอินเตอร์แม็กและซับคอนไทยแลนด์จัดวันที่ 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาโดย Informa Market Mr. DIY และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดยทอสอเราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปเราทำให้คนไทยมีบ้านรู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ
1: เปลี่ยนอารมณ์นิดนึงเนาะเร่งจังหวะให้หน่อยละกันนะครับล่าสุดจากบีสุกริตอู้บ่จ้างนะครับอีกแป๊บเดียวจะ7 โมงแล้วครับ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: และสมาชิกบางจาก Green Mouse น้ำมันขึ้นได้คืนเป็น Point เมื่อเติมน้ำมันวันแรกที่ปรับราคาขึ้นถึง30มิถุนายนนี
2: ้ Smiley Request
0: โดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม Sicarin Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจ Sicarin
3: ขอบคุณนะครับสำหรับธนาคารออมสินครับเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมและซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจซิคารินเดี๋ยวรออ้อมนะวันศุกร์ครับวันนี้ได้เจออ้อมครับ

0: ยทุกธุรกรรมของคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ใครบางคนจากธนาคารออมสินซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลียร์โรงพยาบาลซิคาริน
1: และสำหรับคนที่อยากออมนะครับตั้งใจฟังเลยนะธนาคารออมสินครับเขาออกโปรโมชั่นพิเศษเลยสำหรับเงินฝากพร้อมศาสตร์ดอกเบี้ยฉ่ำรับเต็มไม่เสียภาษีด้วยนะครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนฮะแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนนะครับรับอัตราดอกเบี้ยที่ 0.70% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 0.82% ต่อปีครับและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนรับอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปีครับเทียบเท่าเงินฝากประจำ 0.88% ต่อปีเพียงเปิดบัญชีขั้นต่ำคือ 10,000 บาทนะครับแล้วเวลาเราฝากเพิ่มเนี่ยก็ฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 ไม่จำกัดยอดฝากสูงสุดนะครับเราก็รับฝากได้ทั้งบุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลด้วยสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไปเลยไม่เสียภาษีครับแล้วก็ฝากได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะฮะถึง31พฤษภาคม2569นี้นะครับฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115ครับธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมนะครับ
0: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยขนมปังกรอบตราโฮมมี่โฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้ใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโก
2: Good News
1: Good News ก่อนจะ Green Morning Show กันเอาข่าวดีสำหรับคนมีรถมาฝากกันนะครับและถ้าคุณเป็นคนมีรถที่กำลังมองหาเงินหมุนนะในช่วงเศรษฐกิจที่มันไม่ค่อยจะเป็นใจแบบนี้นะครับตอนนี้ครับ Car for Cash ครับขอเสนอดอกใดที่ถูกเจียวดอกเดียวที่ถูกใจก็ดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car for Cash ครับที่เขาปรับลดดอกเบี้ยแบบสวยๆให้เราผ่อนได้เบาสบายนะครับเริ่มต้นอยู่แค่ 0.24% ต่อเดือนนะฮะช่วยให้คุณลดภาระเบาสบายขึ้นยิ้มได้มากกว่าเดิมครับมีรถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้แล้วยังใช้รถต่อได้ไม่สะดุดด้วยใครกำลังมองหาเงินหมุนแบบสบายใจนะครับหาทางหมุนเงินแบบที่เราจะรู้สึกว่ามันเบาสบายจังหวะนี้บอกเลยครับว่าคุ้มสุดและ refinance รถกับ Car for Cash ครับดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่เพียง 0.24% ได้วงเงินเต็ม 100% ครับอนุมัติเงินไวภายใน30นาทีผ่านแอป Go by กรุงศรีออโต้ผ่อนได้นานสูงสุดถึง84เดือนเลยนะครับต้องการเงินสดรถคุณช่วยได้และรถก็ยังมีครับเวลาก็มีเงินไปต่อยอดนะครับเสริมสภาพคล่องได้อย่างมั่นใจสมัครเลยครับ Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร027407400หรือกรุงศรีออโต้แล้วก็ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขานะครับกู้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกนะครับ 5.47% ถึง 15% ต่อปีตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง30มิถุนายน2569นี้นะครับ
3: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life Line MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ใครจะรู้ว่าก่อนเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนี้ต้องผ่านการออดิชั่นใต้โต๊ะทำงาน OT EP 70เผือกอาร์ตโบพาเรียนรู้เส้นทางกว่าจะมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสมัครยังไงการคัดเลือกเข้มข้นแค่ไหนมีสวัสดิการอะไรดีๆบ้างใครฝันอยากเป็นอาจารย์ดูพร้อมกัน7พฤษภาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนคนทำงานโดย Deep Dreams Come True ทุกความฝันเป็นจริงได้ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
3: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
4: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
5: ขชาพาพาไปมู
6: ชีวิตยากลำบากการงานติดขัดขชาพาพาไปมูองค์เทพนาจาเพื่อขอพลังใจในการต่อสู้กับอุปสรรควันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และเยื้อหลังได้ที่ YouTube A Time Do D Facebook และ TikTok ขชาพาพาไปมู
7: ร่วมมูโดยขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
8: วิธีเซฟเอเนจีแบบ
9: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะก็ส้มนะคะเป็นคนชอบบรรยากาศบ้านที่สว่างอบอุ่นแล้วก็สบายใจนะคะก็เลยเลือกใช้หลอดไฟ LED แสงนุ่มๆนะคะที่ประหยัดพลังงานค่ะตอนกลางวันเนี่ยก็เปิดม่านรับแสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ชาร์จหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะปิดที่ปลั๊กเลยค่ะไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้นะคะซึ่งเรื่องเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทำทุกวันจนชินนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้แบบสบายๆแล้วก็ช่วยดูแลโลกไปพร้อมกันด้วยค่ะ
8: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
10: สเตจเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live คัฟเวอร์สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
11: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบ

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: กลับมาเจอกันนะคะเวลาของ Green News ค่ะกับสินสุทินาทองชื่นกระทรวงสื่อสารและดิจิทัลของอินโดนีเซียค่ะเตรียมพิจารณาห้ามคนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซค่ะหลังจากที่อินโดนีเซียเริ่มบังคับใช้กฎหมายห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok แล้วก็ YouTube ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนื่องจากเพราะว่ามีเด็กเนี่ยตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงผ่านแพลตฟอร์มเหล่านี้ค่ะซึ่งเป้าหมายของรัฐบาลอินโดนีเซียเขาบอกว่าคือการช่วยเหลือผู้ปกครองในการรับมือเพื่อปกป้องลูกหลานและนอกจากนี้รัฐบาลนะบอกว่าจะดำเนินการอย่างครอบคลุมทุกแพลตฟอร์มดิจิทัลทั้งหมดรวมถึงเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ด้วยค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมานะคุณผู้ฟัง 8:00 นติดตามด้วยกันต่อค่ะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: ช่วยโดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกะแรดทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
1: สวัสดีวันศุกร์ครับอ้อม
2: สวัสดีวันเสาร์วันหยุดค่ะ
1: โอ้ยเอาเสียงสูงเข้าสู้นะ
2: อันนี้เรียกเสียง2 เป็นเสียง2ที่ทำไมต่ำ
1: เดี๋ยวนะใช่ไมค์เธอป่ะเธอฮัลโหลอีกทีสิ
2: ฮัลโหลเทสฮัลโหล
1: ถูกต้อง